0: I'm one of over 10 million people who call Bangkok home. I've driven a tuk-tuk here almost all my life. I love my city, but it has issues. Like the plastic waste that piles up on the streets and blocks our canals. And the air pollution. Right now, in January, it gets so bad, people are scared to leave their homes.
1: Bangkok Governor Chut Chat Sidipan said that all city employees could work from home Thursday and Friday.
0: We need a new type of leader who does things differently and actually finds solutions to our city's biggest issues.
2: ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงปัญหาในเมืองในบางพื้นที่ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนชนะก็ไม่ดีใจนะว่าเพราะว่าจริงแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของความยากลำบากเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายอ่ะเป็นผู้ว่าใช่ไหมมันก็คงไม่ใช่แบบโอ้โหไม่ใช่เหมือนถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมมันเหมือนกับมีภาระอีกหนักยิ่งเลยมันไม่ใช่ว่าเลือกตั้งแล้วจะดีใจโอ้ชนะมันเป็นเรื่องที่หนักใจด้วยเพราะว่ามันก็มีภารกิจก็ปกติมันก็ถ้า10กิโลอะไรอย่างเงี้ยดูฟุตบาทดูทางเท้าทักทายเรื่องร่วมงานเพราะตอนเช้าอย่างพนักงานที่กวาดถนนเราก็จะออกมาตั้งแต่ตีสี
3: ่คือการวิ่งก็ช่วยให้เราเห็นปัญหาของเมืองเล็กๆได้เดี๋ยวจัดการน่าจะตัวระบายน้ำอุดตันนิดหน่อย
4: เฮ้ยเป็นไงสบายดีป่ะน่ากินเลยเนี่ยถ้าเกิดเราไม่วิ่งเราจะแวะกินแล้วเนี่ยมีระวังเลยขยะเข้าไปติดบนท
5: ่อ
4: ขอบคุณนะครับ
3: อันนี้ก็เป็นในชุมชนฝุ่นจริงแล้วของเราก็จะเป็นอยู่มันน่าจะประมาณ70กว่าจุดน่ะทั่วกรุงเทพที่เป็นอย่างนี้นะลิงก์กับศูนย์กลางก็จะส่งข้อมูลผ่านระบบแล้วจะเข้าประมวลผลPM2.5จุดต่างๆแล้วก็เอามาใช้เป็นวัดเพราะอย่างวันนี้เป็นวันที่อากาศไหลถ่ายเทน้อยถ้าดูพยากรณ์นะก็ฝุ่นก็เพิ่มขึ้นเลย
6: เดี๋ยวตั้งแต่สมัยผมเรียนหนังสือแล้วผมก็จะวิ่งออกกำลังกายแล้วผมเชื่อว่าเป็นช่วงที่เราตกตะกอน
3: งั้นเราไม่ได้นั่งอยู่แต่ในออฟฟิศเลยหมายว่าเราเห็นภาพจริงแล้วปัญหาในกรุงเทพเนี่ยมันเยอะนั้นประชาชนเนี่ยต้องเข้าถึงเราได้ให้เขามีแจ้งปัญหาคือระยะห่างระหว่างเรากับประชาชนต้องเป็นศูนย์นะ
0: Our city is a maze of canals and waterways. We used to be known as the Venice of the East, but now they are choked with household waste. Although we know it is illegal, there's little incentive to stop dumping rubbish into the river, especially if waste collection is not reliable.
6: เป็นหลายพันหลังคาเรือนอะไรเงี้ยที่ไปสร้างอยู่บนคลองเลย
3: อันนี้เรียกเป็นคลองหลอดชั้นในชั้นกลางแต่ก่อนเนี่ยก็ใช้เรือนะก็คือคนเนี่ยใช้เรือแต่ตอนนี้ไม่มีละเพราะเราใช้เป็นระบบระบายน้ำแทนก็เป็นปัญหาเรื่องความสกปรกของคลองมีบอกอยู่มา50ปีแล้ว
7: 55ปีนะ
3: สบายดีเมื่อวานน้ำขึ้นเข้าบ้านไหม
7: เกือบครับ
3: เมื่อวานปิ่มเลยนะ
6: มันไม่ใช่เฉพาะขยะหมายถึงน้ำโสโครกห้องน้ำห้องส้วมที่ลงมาในคลองด้วยเขาบอกว่ามันมีปัญหานั้นในแง่สิ่งแวดล้อมในแง่ความสกปรกแล้วชาวบ้านคนนี้เวลาน้ำท่วมก็จะโดนก่อนเลย
3: สวัสดีเป็นไงบ้าง
8: สวัสดีครับอาจารย์
3: เมื่อวานท่วมไหมเนี่ย
8: ขึ้นติ่งแต่ว่าพื้นตรงไหนต่ำน้ำก็จะเข้าบ้านหน่อย
3: นี่อันนี้เป็นขยะจากครัวเรือนนะ
9: ใช่ครับ
3: ตักขยะ
9: ใช่ครับ
3: อันนี้เป็นปัญหาที่ไม่ชุมชนก็ยังทิ้งขยะลงมา
6: อันนี้ก็คือตัวที่ดักขยะก่อนที่ออกเพราะว่าสุดท้ายแล้วอันนี้มันจะออกไปแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ออกไปถึงมหาสมุทรเลยมันนี่คือตัวกรองสำคัญนะเงื่อช่วยให้ลดขยะที่ออกไปสู่โอเชียนได้เลยอ่ะ
10: ถ้าไม่ทำอะไรจะหนักขึ้นเพราะว่าสภาพโลกร้อนที่เปลี่ยนไปมุดโยนของลงคลองเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามีผลอะไรกับบ้านตัวเองอ่ะแต่ว่าชั้นหนึ่งคือว่าเราทำไงที่ให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเองอันนี้สำคัญนะ
3: มาเรียกโอ้เนี่ยออกกำลังกายง่วงนอนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็ออกกำลังกายหน่อยบอดี้เวทวิดพื้นซิทอัพแพ็งกิ้งแล้วก็อาบน้ำ แล้วเดี๋ยวก็นั่งทำงานไปเดี๋ยวก็ดูข่าวไปพร้อมไปด้วย
5: Action
7: การชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพ
3: หลายเสียงใช่ไหมผมก็ไม่รู้จัก TikTok เลยนะเด็กๆเลยอายุ20กว่าอย่างเงี้ยเขาเก่ง TikTok เขาบอกนักทำนะอาจารย์กลายเป็นว่า TikTok ก็เป็นตัวสำคัญเลยที่ทำให้คนเด็กรู้จักเราแต่พวกนี้ถ้าเกิดเราไม่ฟังคนรุ่นใหม่เนี่ยเราไม่ทางเข้าถึงเลย
9: ชาวกรุงเทพไปด้วยกันเพื่อร่วมกันสร้างกรุงเทพที่เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับพวกเราทุกคนครับ
11: In May 2022, Bangkok got to decide its own future through gubernatorial elections, which saw a landslide victory for Chatchat Sittipan. Many people have high hopes that this will be the beginning of a new kind of politics in Bangkok.
3: คือผมก็เรียนวิศวะใช่ไหมเรียนวิศวะวิศวโยธาแล้วช่วงหนึ่ง15ปีอะไรอย่างงี้มั้ง15 20ปีอะไรเงี้ยแล้วก็พวกนี้มันคือหล่อหลอมการทำงานของเราเราสนใจเรื่องคนตัวเล็กตัวน้อย
12: ทุกคนต้องมาร่วมกันครับกรุงเทพไม่สามารถสร้างได้ทุกคนกลุ่มนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
3: หมายว่าสิ่งแวดล้อมคือของที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันถูกป่ะถ้าเขาไปพูดในซีโร่อีก30ปี20ปีอ่ะเขาไม่สนใจเลยถ้าบอกว่าชาเลนจ์อันหนึ่งคือว่าเราทำไงให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเอง Think Global คิดเป็นภาพใหญ่แต่ Act เป็น Local แล้วทีนี้เราเอาคอนเซ็ปต์นี้ไปพูดกับต่างประเทศเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ

0: recognized on the global stage for trusted news, excellence in journalism, and compelling documentaries. CMA, understand Asia.
1: Philippine capital came to a complete standstill on Saturday.
2: This tropical storm is the latest in a series of weather-related disasters that has hit the region with disturbing frequency.
1: 1 month's worth of rain poured down in one day. The city's drainage system was unable to cope, causing rivers to overflow and floodwaters to rise.
2: The devastation left by Kitsana has reached new highs.
1: The military has been called in to help.
3: It's a day none of us in Quezon City will ever forget. September 26, 2009. Typhoon Kitsana struck the Philippines. Over 300 people were killed and 15,000 more became homeless.
4: We had three continuous days of unabated rain. I myself was not able to go home. I slept in the car. We were stranded in one of the main highways of Quezon City because the floodwaters were just so high.
5: Oh gosh, the winds are so strong.
4: And when the floodwaters finally subsided, the rains finally stopped, bodies were found on trees. That's how high the water went. I was very emotionally distraught because I felt there were avoidable deaths. Because our drainage systems were clogged with garbage. We were not responsible with regards to waste management in our city, and this should be a primary concern. I was just starting my political campaigning, and for me, as a younger person at the time, I realized that unmanaged waste was such a severe problem that had to be dealt with.
6: Cities face the brunt of environmental issues. However, we are also uniquely positioned to develop and implement innovative solutions that address these very issues head on.
7: Quezon City has a new mayor after one of the most tense election races in the country. Joy Belmonte will become Quezon City's first female mayor, following in the footsteps of her father, Mayor Feliciano Belmonte.
4: I did not really want to be an elected public official. I dreamt of becoming an archaeologist, and in fact, I became an archaeologist. That is my profession. But when I would do excavations, my voice was not being heard as an archaeologist by leaders that were in position. And I thought maybe if I was a leader myself, people whose voices needed to be heard, I could be that person to give them that voice. I get more of my traits as a public servant from my mother because my mother had the characteristics of a woman leader. She was a journalist. She founded two newspapers, and it was those values of truth, of equality, that was influential in my life. But my father was a very pragmatic leader. He says to me, sometimes to get things done, there are certain compromises you have to make.
8: Day off po ni Mayor Jim, what do you do?
4: Day off? What is that?
8: Exactly.
4: Wala naman day off. So the most important thing for me is that your family understands the value of your work. Especially my husband, he always says, how many people are given the opportunity to lead the biggest, most populated city in the Philippines? Very few.
9: ส่วนอื่นผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราผูกพันนะแต่เราเกิดมาตั้งแต่เด็กก็คือบ้านเราที่ดีฟายเราไม่ใช่ตำแหน่งผู้ว่านะไม่ใช่ตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ใช่ตำแหน่งซีโอแต่มันคือไลฟ์สตอรี่ที่ผ่านมาตลอดที่มันดีฟายตัวเราก็พยายามให้เวลาแสนดีเข้ามากที่สุดนะอันดับหนึ่งเอาไปจองที่ไว้ก่อนเขาก็ต้องเป็นพาร์ตี้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็มันก็มีใครก็มีแสนดีนะแล้วจากที่เหลือก็งานคือเราไม่ดูที่ผลงานแต่เราดูที่ตัวตนพอเราเอาตัวตนเราไปแปะปุ๊บเนี่ยคนที่เกลียดเราก็เกลียดเลยต้องพยายามดีแทชตัวเองจากผลงานอ่ะและให้เป็นผลงานของทีมไป ันนี้อยู่บนรถเลยกับท่านผอ.เขตท่านสก.ซึ่งเป็นคนกำลังสำคัญของพื้นที่เลยนะท่านผอ.เขตก็เหมือนจะเป็นหัวหน้าของราชการประจำในพื้นที่ท่านสก.ก็เป็นตัวแทนประชาชนที่เลือกขึ้นมาแล้วก็จะเป็นตัวแทนของประชาชนที่คอยติดตามปัญหาเพราะว่าผู้บริหารพื้นที่อยู่ห่างท่านก็ทำงานอย่างเข้มแข็งมากผมว่ามันต้องบาลานซ์กันอ่ะต้องมีคนที่มีประสบการณ์แล้วก็บาลานซ์กับคนรุ่นใหม่ซึ่งมี creativity
10: ท่านผมนี่ก็ได้เป็น CSO ก็เป็น Chief Sustainability Officer เป็น CSO คนแรกของประเทศไทยเลยนะ
11: ก็คือเป็นคล้ายๆคนที่ให้ข้อมูลอยู่ข้างๆท่านในมิติสิ่งแวดล้อมเรามาพรีเซนต์ก็สามารถถามคำถามยากๆที่เราตอบได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้สำคัญครับก็เป็นผู้จัดการโครงการของโครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติหรือ UNEPแต่เมื่อก่อนผมเน้นคิดเรามีโจทย์เรากลับไปคิดนู่นนี่นั่นแต่พอมาอยู่กทม.เนี่ยไอ้โจทย์จริงๆที่เราคิดมาเนี่ยเอามาทำจริงเลยก็การทำงานกับท่านรวมๆเนี่ยมันเป็นชาเลนจ์จริงๆผมได้สะดวกแล้วเราก็อยากได้นายที่เข้าใจปัญหาจริง
9: ๆจริงๆแล้วถ้าเราไม่เข้าใจคนเราไม่มีทางแก้ปัญหาเมืองได้ดังนั้นการเข้าใจคนเนี่ยหัวใจที่สุดเลยสำหรับก่อนทำโพลิซีคือคำว่าเอมพาธีรู้ว่าลำบากรู้ว่าน้ำท่วม I know how you feel แต่ empathy มันคือ I feel how you feel เพราะว่าเมืองคือคนนะว่านั่นคือหัวใจของการลงพื้นที่แล้วเชิญถามพรสวยๆทุกท่านเลยให้ข้อมูลหน่อยครับเอาเอาเลย
12: ขอสองอย่างได้ไ
9: หมได้ได้เลยครับ
12: ขอเพื่อน
13: เอามาให้
14: เอาเอา
9: โอเคครับ
14: ได้ได
15: ้ว่าคุณยายที่มาเล่า
12: เยอะด้วย
9: เพิ่มนะเพิ่มนานไหมจ๊ะ
16: เราได้เรื่องหนึ่งเรื่องคนงานอันนี้เอาชาวบ้านฝากแต่ทำไมที่เราจะมีคนงานประจำกว่าเนี่ยกลับมาเหมือนเก่า
9: อ๋อไม่มีคนกวาดถนนเหรอ
16: ครับเพราะว่าขาดหายไปนานอันนี้เขาฝากมา
9: ท่านพอเอาไปดูคนกวาดหน่อยครับก็ลงพื้นที่ตลอดที่เราไปวิ่งเราไปให้คนเข้ามาด่าแล้วเขาไม่อยากให้คนชมนะอยากให้คนด่าเยอะกว่าเพราะคนที่ด่าเนี่ยเราต้องปรับปรุงตัว
17: ที่เขายิงเราแล้ว
9: ตอนแรกที่เราทำก็มีคนสงสัยอยู่แล้วพาดามชิฟเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนคือหมายว่าบางทีนักการเมืองเราไปชอบไม่กับโปรเจกต์เพราะมันเซ็กซี่ฮะโอ้ทำอะไรบอกทำทางเท้าคนบอกเออบอกทำรถไฟฟ้าเส้นหนึ่งนี่ทุกคนแบบโอ้ตื่นเต้นแต่ยังแล้วทางเท้าสำคัญไม่น้อยกว่ารถไฟฟ้าเลยแต่เราจะเน้นว่าเส้นเลือดฝอยแล้วว่าเส้นเลือดฝอยมันแตะชีวิตคนได้ละเอียดกว่า

0: Can you blame us? For the poorest people, the choice is often to buy a sachet or go without. These sari-sari shops are where people pick up their most basic household goods. For them, sachets are a lifeline.
1: Malaki po ang naging problema. Subalit, ito ay karanasan dahil sa mga halimbawa sa mga sakuna, halimbawa na tag-ulan na bumabaha. Isa ito sa mga nakakapagpabara sa mga basura.
2: When I look at the data of these plastic manufacturers, 60% of their sales are sold in sari-sari stores in the form of sachets. So they would be sacrificing a lot of their revenue if they did away with the sachet culture. And I think that's something that is very difficult for them to take in. And we worked with a private partner and with Greenpeace to be able to pilot a program in which certain basic essentials could be purchased using refilling containers and without using sachets.
1: Isa po ako sa mga napili ng tindahan ni Ate Joy na napili para sa kuha sa tingi. Meron pa rin naman akong sachet na mga Downy and then na Joy. So ngayon, unti-unti ko itong binabawasan kasi hinahanap pa rin siya usually ng mga customer. So hindi nila syempre, ang inaano nila is the original, like yung dishwashing liquid. Mahirap, kahit pagpaliwanag ka lang magpaliwanag, may mga diskusyon na nangyayari. Tapos ito, yung detergent sa mga sa mga automatic washing machine.
3: Uh-huh.
1: Maganda to. Tsaka mabango
3: liquid
1: din.
3: Detergent. Mm.
1: Ito yung fabric.
3: Anong scent naman yan?
1: Mabango, parang yung katumbas niya yung sa blue ng Downy, anti-bac. Ito, ginagamit ko itong mga to. Kasi hindi na ako bumibili kasi mas makakatipid. Maganda to mabula. Maganda to panlinis talaga sa mga tiles.
4: Oo.
5: Magkano naman yan?
1: Multi surfing cleaner. Ito puno na siya, 16 pesos.
4: Okay.
1: Nakakatipid to.
2: We started with just 30 stores. We didn't know if this was going to be successful because I was really of the impression that people are very loyal to their brands because that's what we watch on TV. So it's really monitoring these stores and making sure that the mindset is really changing. And for me, that's the bigger challenge. To get more people convinced that this is the way to go.
1: Good morning po, Mayor. Good morning po. Yes.
6: So ano naman ang reaction ng mga tao?
1: Hindi katulad nung unang pagdating na maraming mga tanong ang mga tao. Pero ngayon at least kahit paano nakikilala na nila.
6: Ano yung mga tanong nila
1: ang klase ng halimbawa isa sa dishwashing, kung magkano kaganda si dishwashing.
6: So ang concern nila ay hindi naman yung packaging, kundi yung laman.
1: Yes po.
6: Kung yung quality ng laman maganda. Atin talaga i-demonstrate na yung quality ng product ay parehas dun sa paboritong brand. So nung nakita na nila na maayos yung quality.
1: Yes po, unti-unti na nilang nagugustuhan.
2: We're thinking big term, very impactful transformations. Without the cooperation of everyone, we cannot be successful. But if nobody starts to do anything, then you've already accepted defeat. I feel that if everyone starts to see the benefits of what we are doing, eventually the manufacturers will have to act.
7: Temperature soared above 30 degrees. The dust reached dangerous levels today.
8: It's February in Bangkok, and we're in the height of what we call dust season. When it gets this bad, schools are closed and people are instructed to work from home. The governor's team monitors it around the clock. And we wait for their daily updates.
9: สวัสดีค่ะพบกับวิรุณแจ้งเตือนทีมศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับในช่วงแรกค่ะจะเป็นการรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ประจำวันนะคะ
3: ือตอนนี้ทางกทม.เราอ่ะกำลังทำไลฟ์เพื่อแจ้งประชาชนให้ได้รับทราบว่าตอนนี้ข้อมูลในเรื่องของค่าฝุ่นมันเป็นค่าไหนบ้างการสุดคือผู้ว่ามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นมีไม่ต่ำกว่า20นโยบายนะครับหนึ่งในนั้นน่ะคือเรื่องของศูนย์ฝุ่นหรือวอลลุ่มฝุ่นซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าฝุ่นค่าลมค่าเพดานอากาศหรือจุดฮีทแมปต่างๆไฟไหม้ก็จะมารวมดาต้าพอมันรวมปุ๊บมันก็ง่ายในการที่เราจะนำข้อมูลตรงนี้ไปทำเป็นอินโฟกราฟิกในการแจ้งประชาชนในทุกๆวันที่เราเห็น
9: วันที่4มีนาคม2517ค่ะมี12จุดนะคะ
3: กุ้งสวัสดีครับวันนี้บรรยากาศคุณเป็นยังไงบ้างพี่ลุง
9: คือเมื่อเช้าที่เป็นไอจุดความร้อนอะภาคเหนือนี่คือพุ่งขึ้นไป900กว่าจุดสูงเลยตอนนี้คือภาคเหนือสูงคือไอสารอย่างยังไม่ถึง
3: ครับ
9: ค
3: ่
9: ะ
3: แต่ค่าเพียง 2.5 ภาคเหนือก็จะขึ้น
9: ใช่ค่ะช่วงนี้เป็นฤดูฝุ่นของภาคเหนือเขาทุกๆปีนะคะจะเป็นช่วงฤดูฝุ่นฤดูฝุ่นก็จะเป็นประมาณปลายตุลาก็จะยาวไปถึงบางทีอย่างปีที่แล้วก็จะไปถึงเมษาแต่อย่างช่วงเนี้ยช่วงตอนกุมภาวันวาเลนไทน์มันก็ยังมีอยู่แล้วก็มันก็มีปัจจัยช่วงหน้าหนาวคือจราจรในกรุงเทพอ่ะมันมีจากการจราจรอยู่แล้วไม่ว่าฤดูกาลไหนอันนี้จะเป็นกล้อง CCTV ที่อยู่ติดอยู่ที่สถานีตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 ของทุกจุดใน50เขตค่ะถ้าอยู่ริมถนนก็จะดูว่ามีสภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นท้ายลมมันก็เลยฝั่งเนี้ยก็จะอาจจะเกินมา
3: ถ้าฝุ่นที่เกิดในกรุงเทพมหานครจริงๆ 57% มันมาจากเครื่องยนต์ดีเซลกทม.มีรถขยะอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคันเราก็จะมีการปรับเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดเพราะอย่าลืมว่าเรื่องฝุ่นเป็นเรื่องที่ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในกทม.แต่ส่วนสำคัญอีกส่วนนึงคือเกิดขึ้นจากภายนอกกทม.รวมไปถึงภายนอกประเทศด้วยเรามาดูอำนาจเราทำอะไรได้บ้างมันไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต้องทำแต่มันคือทุกๆคนต้องทำไปด้วยกันครับ
4: แล้วหลายเมืองในโลกก็มีแนวคิดนี้เรื่องศูนย์15นาทีนั่นส่วนที่ดีที่สุดคือส่วนที่อยู่ใกล้บ้านที่เขาสามารถเดินไปได้ไม่เกิน15นาทีแต่เชื่อว่าก็จะมีพื้นที่ที่อาจจะให้คนไปเดินและมีตัวบางฝุ่นอย่างน้อยก็มีเหมือนกับรีฟิลที่แบบไปพักผ่อนได้อันนี้กทม.ทำเองได้อันนี้จะช่วยให้เป็นเชิงลุกมากขึ้นผมเชื่อเรามาถูกทางแล้วก็เราก็ขยายผลต่อเจ้าที่ต้องไปดูให้ละเอียดขึ้น
5: So today is just a usual inspection on one of the parks that we are in process of constructing which is probably around 80% doneThe project has been ongoing for a year now. When there is more demand to build townhomes, etc., you're kind of taking away old green space, you're cutting it down, and you're turning it to more buildings, more construction, turning green to grey. So that's why it's very important for us to identify where is the opportunity to increase green space.So as you can see here, another small pocket park, very close to the homes of the people, but then also have access to a bigger forest park. And they want to develop into something that people can use, you know, for leisure, relaxation. I'll show you the map so it can be a little bit easier to explain. In the past, the area surrounding this pond was a little bit run down and sometimes used for the wrong purposes. So, you know, throwing trash into the pond. So we asked the question, why don't we also develop this area? This is already an existing park called Nawamin Pirom. And this is also another existing park called Seri Thai. But we found that there's kind of like the jigsaw in the middle.That is unused. So now what we try to do is develop the footpath to ensure that there is one full loop of 3 kilometers. So in the future, we can connect the two parks and then make it into one of the biggest parks in Bangkok.
4: คนในก่อนเห็นที่ว่าง แต่พอเราเอาเนี้ยเข้าไปอยู่ในเรดาร์คนก็จะมองที่ว่างเป็นสวนทันทีเลยเพราะว่ามันคือเปลี่ยนไมซ์เซ็ตคนนะประเด็นภาพที่สำคัญอีกสองด้านคือมันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญไม่มีทางเลยที่เราคนใดคนหนึ่งจะทำสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: Today we're here to inspect the ocean interceptor.
10: อยู่กับท่านอธิบดีกับท่านรองมาดูนะครับก็เป็นโครงการที่ทางบริษัทจากประเทศเนเธอร์แลนด
5: ์ is a very good example of many sectors working together for a common goal, which is to manage waste river.
11: ใช่ครับนี้เป็นลำแรกของประเทศไทยเลยแต่ในอนาคตอาจจะมีการทำงานของเรือนะครับเรือเนี่ยเราจะทำงานโดยการที่ว่าเราจะมี floating barrier มันเป็น innovation ตรงที่ว่ามันสามารถจับขยะได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่ข้างหน้าของเรือนะครับจะเป็นคล้ายๆเป็นปากไปคอยจับขยะเข้ามาเสร็จแล้วอยู่ตรงนี้เราดักจับขยะไปได้แล้วประมาณ 42-45 ตันแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นพวกขยะพลาสติกประมาณ 30%
12: ค่ะยินดีต้อนรับท่านรองส่วนในเรื่องส่วนที่9เรือของเราเป็นเรือที่ดักจับขยะจากกระแสน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้ามีโซลาร์เซลล์ด้านบนนะครับทั้งหมดประมาณประมาณ12ถังที่จะเก็บได้ประมาณ1ถังอันนี้ทั้งหมดเวลาเก็บซิมามันเก็บได้ทั้งหมด
13: เจ้าที่อยู่ในนี้ทั้งคืนหรอ
12: ใช่ครับประมาณ24ชั่วโมงมีสลับกัน3กะ
5: คือจริงๆแล้วส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวิจัยศึกษาแหละว่าไอ้ขยะที่เราดักจับได้บนเรือเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างครับเพื่อที่เราเอาไปใช้ในการทํางานต่อโอเคเราเข้าใจแล้วสัดส่วนขยะในแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วที่เขาอยากจะมาลองทดสอบที่กว่าจะโยนขวดลง
12: อันนี้ทําไม่ยังทดสอบนะครับ
5: เป็นไงครับ
12: ทดสอบแล้วก็ตรงนี้ประสิทธิภาพอยู่ประมาณ 70-80%
5: แล้วชนิดอะไรที่หลุดครับ
12: ส่วนมากก็จะเป็นพวกซอฟต์พลาสติกที่เป็นพวกลาเบลหรือถุงมาม่าเล็กๆเงี้ยครับ
14: เพราะว่าขยะที่คัดแยกมาส่วนใหญ่พอเรามาดูแล้วส่วนมากเป็นขยะภาคครัวเรือนมากต่อสากลเขาคือมินิ่งก็คือมาจากคลอง
15: มาจากคนอยู่ริมเนี่ยนะ
16: วัดที่สำคัญมากกว่าการเก็บขยะคือให้คนมาเห็นแล้วก็ตระหนักเรื่องขยะในน้ำ
15: เน
16: ี่
15: ยคนที่อยู่ริมน้ำพวกนี้คือตัวปอ
5: แต่สิ่งที่ต้องสื่อสารออกไปคือดีที่สุดไม่ต้องทิ้งขยะลงคลองตั้งแต่แรกเครื่องนี้จะได้ไม่ต้องทำงานนะครับในที่สุดเราไม่อยากให้มันทำงานเยอะ
17: After today I will report to the governor that what is more important is the canal because canal is nearer to the local communities to the homes and that's where waste happen so we have to start from the most upstream with the small canal
5: of course it's another challenge that we have to deal with

0: It's June in Bangkok. The monsoon season starts now, and it brings new problems. There are hundreds of canals in the city, and if they are backed up with rubbish, they flood. Last year, the governor captured the chaos on his phone.
1: Hello, man. How are you? ก็คือตกร้อยสี่สิบมิลก็น้ำท่วมหนักเหมือนกันมีทั้งใบไม้ทั้งตัวนึงเพื่อไปอุดท่อระบายน้ำเหมือนกันนะขยะบางทีก็ทิ้งไว้หน้าบ้านนะพอขยะมาบางอย่างนี้ปุ๊บมันก็ยากละที่มันจะระบายน้ำได้ขยะพอมาจะวางให้เก็บแล้วก็พอฝนมาน้ำท่วมก็พัดลงมา
0: We need our canals dredged and made floodproof before the rains come. Otherwise, thousands of us that live by the coast will be hit the hardest.
1: ก็มาติมาดูงานที่เราเคยสั่งการไว้ที่แล้วก็เป็นปัญหาของบางขุนเทียนเป็นเขตที่อยู่ติดชายทะเลเรากรุงเทพมหานครเรามีพื้นที่1,500 ตารางกิโลเมตรแต่เรามีชายทะเลแค่ 4.7 กิโลเมตรเองก็อยู่ทั้งหมดบางขุนเทียนมันก็จะมีปัญหาเนี่ยเรื่องน้ำท่วมน้ำทะเลหนุนต่างๆ แล้วก็อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่เมืองอาจจะไม่ค่อยเจอกันคือปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์ซึ่งพอคนบุกรุกเข้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องการขัดแย้งกันระหว่างคนที่มากับลิงที่อยู่มันจะหาโจทย์ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรอันนี้ผมว่าก็เป็นปัญหาที่ผมเชื่อว่าอนาคตในหลายเมืองก็อาจจะเจอปัญหานี้นะแต่ก่อนเห็นรถกระบะวิ่งมาขึ้นมาขโมยของมารถเลยอ่ะก็
2: หมู่บ้านเขาเข้า
1: ไปใกล้ขึ้นแล้วสี่แยกทุกตารางเข้าเหรอแล้วมันเข้าหมู่บ้านไหมเข้านะครับเนอะนี่สัตว์ป่าลุกคอมใช่ค่ะการโยนตัวนี้ก็ละโอ้ยดีนะน่ารักดีเขากลัวนะ
3: กลัวค่ะเขา
1: ไม่ชิน
3: ตอนนี้ยังกลัวคนอยู่
4: เยอะไหมครับท่านตั้งถามมาเยอะไหมบ้านหมู่โดนมากับอารอบสามสูงให้เรียนรู้แล้วกันแล้วก็แบบวิสัยจอน้อยต้องถามผู้เชี่ยวชาญเนี่ยที่ที่ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กเป็นประจำก็คือพี่หมูเดี๋ยวก็จะอยู่คนนั้นแหละพอถึงที่ทำงานท่านก็ไปรวบรวมแล้วก็สั่งงานต่อไปอีกอย่างนึงคือว่าตัวเจ้าที่เองข้าราชการเองประชาชนนี้ก็ได้เห็นว่าเวลาไลฟ์เนี่ยปัญหามันคืออะไร
5: แต่ปัจจุบันเขาบอกว่าพี่ชายผมเนี่ยคือที่ไหนที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาจะรู้แล้วก็รีบพอเราเอาอาหารเนี่ยที่ดอกแต่ก่อนเขาไม่เชื่องอะไรขนาดก็เอาไปให้ลองพฤติกรรมเขาเป็นเวลา6 เดือนมาแล้วนะ
1: ทำไมมาอยู่นี้เรียบร้อยจังวะ
5: เขาเหมือนเขามองเราเป็นจ่าอยู่เขาอะคือหนีเพราะเขามาหาเรา
1: ปัญหาไม่จบต้องลุยต้องคิดต่อถ้ามองเราต้องดูทุกคนอะ
6: มีปัญหาคือว่าจริงแล้วลิงก็เป็นเหมือนกับเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับเขตบางขุนเทียนอ่ะลิงก็อยู่มาแต่ว่าลิงอาจจะไม่อยู่ในพื้นที่จุดเดียวอาจจะย้ายไปย้ายมาอย่างนี้นะนี่ผมว่ารูปแบบในการจัดการก็คงต้องพยายามหาทางที่ให้ร่วมอยู่กันได้ว่าขั้นแรกคือก็ต้องพยายามทำหมันก่อนแต่ว่าอย่าให้ลิงเนี่ยเพิ่มจำนวนถ้าเราดูแลพวกนั้นเนี่ยคือต้องเร่งทำแต่ว่าการทำหมันเราก็ทำได้เห็นกี่เซนเมื่อกี้ก็อาจจะเข้ามาที่เขตโอเคขอบคุณมากนะเป็น
2: อันเนี้ยมาโชว์ว่าเมื่อก่อนนะมันเหมือนแทบจะเป็นถนนเลยเพราะว่าชาวบ้านทิ้งขยะแล้วสะสมมา10ปีเขาก็เลยเริ่มมาขุดเคลียร์แล้วเขาก็มองว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันออกไปเชื่อมคลองใหญ่เนี่ยครับเพื่อที่จะให้น้ำมันสามารถโฟลว์ได้นะครับก็เลยมีนโยบายเนี่ยที่เขาไปหาจุดว่าขยะมันตกค้างที่ไหนแล้วก็รีบเคลียร์บางคนที่บอกว่ามี40จุดตอนนี้เขาเคลียร์ไปได้แล้ว23จุด
1: มีป่ะ
3: มันเป็นไปได้แล้วเวลาเรือขุดมาก็มาตัดที่ชั้นที่ใช้เรือขุดฐานที่จะแ
1: บ่งก็แบ่งไปอ่ะโอเคดีมาก
5: เพราะปัญหาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเหมือนเราบอกว่าจะมีแก้ปัญหาโดยใช้วิธีนี้มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาของคนบางกลุ่มอะไรเงี้ยนั่นมันต้องเป็น
2: แต่วันนี้เรามาเห็น success case แต่วันนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เรามาดูหน้างานนะแต่เนี่ยมันจะมีไอ้จุดที่มันเป็นแบบขยะอยู่ริมถนนอ่ะต้องไปเคลียร์ก่อนครับก็เดี๋ยวต้องมาเคลียร์อีกแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็ต้องเคลียร์ด้วยใช่ว่าจะแก้อย่างเดียวทำยังไงให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นทำยังไงให้มันไม่เกิดขึ้นในอนาคตด้วย
5: มีการมองให้รอบด้านเพราะความตะโขบงานมันกว้างกว่าความรับผิดชอบมันกว้างกว่าคือเราจะไม่ได้เติบโตไปด้วยกฎหมายหรือว่าข้อบังคับหรอกว่าเราจะเติบโตไปด้วยเรารู้ว่าหน้าที่ของกันและกันเป็นอย่างไรแล้วเรารู้สึกสร้างความรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่ง
6: ดีเกินเลยดีไหม
7: น้ำท่วมมันต้องทำให้ครบก่อนก็ต้องมาสำรวจ
6: อันนั้นตะกอนไปดูแผนหน่อยแล้วกันละเอียดต้องลงละเอียดนะ
7: เท่าไหร่นะท่าน
6: ประมาณ100 ล้านคือผมตัดสินใจตรงนี้ไม่ได้ต้องไปนั่งดูรายละเอียดให้ดีว่าอันไหนคุ้มกว่าอย่างไรเรารีบทำนะจบ
5: นั่นนั้นคือในบทบาทแต่ละคนแต่ละการผู้บริหารก็ต้องมีสเกลที่มีทิศทางที่ถูกต้องด้วยในการทำโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแต่ต่อให้มีระบบดีแค่ไหนถ้าคนไม่ร่วมมือกันมันก็คงยากกัน
6: ประชาชนเองเนี่ยก็ต้องดูแลมือเหมือนกันถือว่าอันนี้สำคัญนะผมว่ามันคือเขาเรียกเป็นไอ้โซเชียลคอนแทรคก็คือเป็นพันธสัญญาระหว่างกันเอาไปดูก็ได้ครับมาเก็บเมื่อไหร่อ่ะมาเก็บเมื่อไหร่อ่ะ
8: ถ้าเป็นการ
6: ไม่ได้บอกเป็นปิดกล่องเลย